0: 一的。
1: เขาเจ้าก็ไปเบื้องหลายบอลเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าอยู่หลายแขวงของหลายประเทศแต่เบื้องอยู่เซนตูเนี่ยเขาพูดถึงว่าจัดเป็นระบบได้ดีหลายจัดเป็นระบบได้ดีหลายและสถานีก็กว้างขวางแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางเชื่อได้ว่าการขนส่งสินค้าจากหลายประเทศที่มาต้องพบกันอยู่เซนตูนี่แจกยาไปน้ำแต่ละประเทศนี่ครับมีความสะดวกว่องไวและมีความปลอดภัยสิ่งประจักษ์ตาในทุกเคยเห็นสินค้าน้ำเข้าแล้วมีบอลวางแสดงอันนี้ก็ถือว่า

0: เป็นระบบครบวงจรและเชื่อมั่นว่าในอนาคตนี้ทั้งเซินตูจะสามารถขยายสินค้าไปทั่วทุกประเทศจีนและกลับไปสู่แถวยุโรปหรือว่านานาประเทศได้หลายยิ่งขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกว่ามาเบิ่งแล้วภาพภูมิใจหลายกว้างขวางและก็เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล
1: มันโมเมนต์แท้
2: อันที่จริงแล้วการที่มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเล้าจีนแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญต่อกับการพัฒนาโดยเฉพาะเป็นการเปิดเส้นทางเสื่อมยงเสื่อมจอดเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนเฮาเอิ้นว่า landlocked country แต่ปัจจุบันนี้เฮากลายเป็น landlink country โดยอาศัยนอกจากว่าการขนส่งทางบกเฮายังมีขนส่งระบบรางซึ่งการที่ว่ามีเส้นทางรถไฟมันอันที่1มันเฮ็ดให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าสภาพเส้นทางคมนาคมอยู่ประเทศเฮาณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าก็ยังมีความยุ่งยากแต่ว่าส่วนเส้นทางรถไฟเล้าจีนมันก็สามารถช่วยได้หลายอย่างบ่เพียงแต่ว่าเรื่องการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกเท่านั้นแต่มันยังบ่เรื่องเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงบรรดาประเทศภาคพื้นในอาเซียน